สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นรายงานกรณีถูกเจาะข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนี่รวมถึงลอสันผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ลอสันเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าข้อมูลลูกค้าจำนวนกว่า 2,150,000 รายการถูกเจาะมีความเป็นไปได้ว่าชื่อที่อยู่อีเมลและข้อมูลบัตรเครดิตอาจรั่วไหลไดอิจิโคโชผู้ประกอบการเครือข่ายร้านคาราโอเกะ Big Echo เผยว่ามัลแวร์ที่บริษัทภายนอกแห่งหนึ่งที่ว่าจ้างให้ทำงานธุรการอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 8,720,000 รายการรั่วไหลออกสู่ภายนอกนอกจากนี้ยูซาเบสผู้ประกอบการของมีเดียที่ชื่อ Newspix ก็รายงานว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ส่วนหนึ่งอาจถูกแพร่สู่ภายนอกทางบริษัทระบุว่าการรั่วไหลนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากถูกเจาะระบบในเครื่องมือด้านการบริหารจัดการบริษัท3แห่งนี้ระบุว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆว่ามีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเผยว่าสถานศึกษา8แห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนมากเป็นมหาวิทยาลัยรายงานเรื่องการถูกเจาะข้อมูลมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมองค์การด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นระบุว่าในเบื้องต้นทราบว่าแฮกเกอร์ใช้3วิธีในการโจมตีที่เกิดขึ้นถี่มากในระยะนี้ที่ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลศูนย์ประสานงานทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์แห่งญี่ปุ่นออกรายงานเกี่ยวกับการเจาะระบบออนไลน์ที่ในระยะนี้ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ธุรกิจมากมายและหน่วยงานอื่นๆในญี่ปุ่นทางศูนย์เผยว่าวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแฮกนั้นเกี่ยวข้องกับการสแกนหาจุดเปราะบางอ่อนแอที่รู้กันดีอยู่แล้วของซอฟต์แวร์และเล็งเป้าโจมตีไปที่นั่นอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากโปรโตคอลที่ยอมให้แอปและระบบอื่นๆสื่อสารระหว่างกันวิธีที่3เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่มีการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางศูนย์ระบุว่าการโจมตีเหล่านี้สาวรอยแล้วพบว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์ในและนอกญี่ปุ่นทางศูนย์กำลังเรียกร้องให้ธุรกิจและหน่วยงานอื่นๆดำเนินมาตรการป้องกันซึ่งรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนนอกจากนี้ทางศูนย์แนะนำให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปในการเก็บบันทึกไว้ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในสัญญาศูนย์ระบุว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยและว่าจะเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็นอัยการในรัสเซียยื่นคำเรียกร้องให้รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆควบคุมตัวและส่งมอบเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC สำนักอัยการสูงสุดในกรุงมอสโกออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมที่เนื้อความระบุว่าการส่งมอบตัวที่ว่านี้พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่9คนของ ICC ซึ่งนี่รวมถึงบุคคลผู้เป็นประธานศาลคือนางอากาเนะโทโมโกะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ถูกศาลรัสเซียพิพากษาว่ามีความผิดเมื่อเดือนธันวาคม2568ศาลตัดสินจำคุกนางอากาเนะและคนอื่นๆโดยที่จำเลยไม่ได้มาขึ้นศาลเป็นเวลาตั้งแต่3ปีครึ่งถึง15ปีในกรณีของนางอากาเนะนั้นไม่ทราบระยะเวลาจำคุกทางการรัสเซียขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้บนบัญชีรายชื่อผู้ที่ทางการต้องการตัวหลัง ICC ออกหมายจับประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิมีร์ปูตินและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2566ทางนี้ ICC กล่าวหาว่านายปูตินเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆโดยชี้ถึงกรณีที่รัสเซียส่งตัวเด็กๆไปยังรัสเซียจากพื้นที่ต่างๆของยูเครนที่รัสเซียเข้าไปยึดครองซึ่งนี่ผิดกฎหมาย ICC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์ NHK มีโอกาสพูดคุยกับโฆษกกระทรวงยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้ซึ่งกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซียนั้นถูกห้ามกระทำมาตั้งแต่ปี2564และว่าเนเธอร์แลนด์นั้นสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อภารกิจของบรรดาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของ ICCป
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าเราจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระที่จะจัดขึ้นในสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนเขากล่าวเสริมว่าเรากำลังหารืออย่างสร้างสรรค์กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในทรัมป์ยังเขียนว่าน้ำมันกำลังไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุสในปริมาณมากเป็นประวัติการโพสต์ของผู้นำสหรัฐออกมาหลังสื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันพุธที่7ว่าสหรัฐกำลังพิจารณากลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียระบุว่าไม่พบจุลชีพก่อโรคที่เป็นอันตรายจากการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงที่เสียชีวิตซึ่งทำงานที่สถาบันวิจัยต้านกาฬโรคในไซบีเรียตะวันออกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียได้ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมหลังรัสเซียได้กักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงในช่วงวัย20ปีคนดังกล่าวประมาณ200คนเธอเสียชีวิตในภูมิภาคอีคุตส์เมื่อวันที่2ตุลาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างครบถ้วนและเฝ้าติดตามสุขภาพของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงคนดังกล่าวทุกคนเสร็จสิ้นแล้วพร้อมเสริมว่าไม่พบปัญหาสุขภาพใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนอกจากนี้ยังปฏิเสธรายงานของสื่อที่ว่าพบเจ้าหน้าที่คนที่2ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนการประกาศนี้นายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทีครบถ้วนและโปร่งใสของรัสเซียจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่เนปาลประมาณ18ล้านดอลลาร์หรือราว600ล้านบาทเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติหลักของประเทศสนามบินนานาชาติตริภูวันในกรุงกาฏมันดุเมืองหลวงของเนปาลเป็นประตูสำคัญสู่ประเทศนี้ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆหลังเกิดภัยพิบัติโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมสนามบินแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่เครื่องบินขึ้นลงได้ยากที่สุดเคยเกิดอุบัติเหตุทางการบินมาแล้วหลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 2,850 ล้านเยนหรือประมาณ600ล้านบาทเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนายมาเอดะโทรุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเนปาลได้แลกเปลี่ยนหนังสือทางการกับฝ่ายเนปาลกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าเงินดังกล่าวจะใช้ในการสร้างหอควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินขึ้นใหม่พัฒนาระบบควบคุมจราจรทางอากาศและใช้ดำเนินมาตรการอื่นๆจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณนริศพงษ์รักวัฒนานนท์นักเขียนซีไรท์ประจำปี2566โดยร่องรอยของการจากลาซึ่งเป็นผลงานเรื่องสั้นของคุณนริศพงษ์ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและพิมพ์เป็นหนังสือทำมือนอกจากนั้นผลงานอื่นๆก็มีแผนที่จะได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตอนนี้คุณนริศพงษ์มาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเราจะได้พูดคุยถึงมุมมองของคุณนริศพงษ์ที่มีต่องานเขียนและประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นที่อาจมีอิทธิพลต่องานเขียนในอนาคตอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณนริศพงษ์รักวัฒนานนท์นะครับสวัสดีครับคุณนริศพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นอยากจะถามคุณนริศพงษ์ถึงความรู้สึกก่อนว่ารู้สึกอย่างไรที่ตอนนี้ผลงานเนี่ยได้มีการแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับ
1: ครับก็จริงๆรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไม่งั้นผมไม่มาอยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่งั้นผมไม่เลือกไม่คงไม่เลือกมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆตั้งแต่เริ่มเขียนงานมาสักพักเนี่ยคือเอาจริงๆตั้งแต่ตอนได้ซีไรท์เนี่ยตัวผมเองก็มีความคิดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะให้ผลงานของตัวเองอ่ะได้ถูกเผยแพร่ไปยังนักอ่านคนอื่นๆทั่วโลกแล้วก็การที่ญี่ปุ่นเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับจริงๆก็รู้สึกดีใจมากเลยครับ
0: สำหรับนักเขียนแล้วเนี่ยมีความคาดหวังยังไงไหมครับสำหรับการเผยแพร่ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้คาดหวังจากผู้อ่านญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง
1: อันนี้ถ้าพูดภาษาซื่อๆก็จริงๆอยากให้ชอบแล้วครับแรกสุดก็อยากให้ชอบแล้วก็จริงๆผมตั้งแต่ด้วยรักและผูกพันเนาะรวมเรื่องสั้นเรื่องแรกจนมาถึงร่วงหล่นในอนทการเนี่ยจริงๆผมมีหลักในใจอยู่แล้วว่างานที่เขียนหรือปล่อยออกไปอ่ะอยากจะทำอยากจะให้มันกระทำอะไรสักอย่างกับคนอ่านอยู่แล้วจะรู้สึกเศร้าหรือซึ้งหรือสุขหรืออะไรก็ตามคือผมรู้สึกว่างานอันนี้ในแง่ของวรรณกรรมแล้วกันเนาะถ้ามันจะทำงานกับคนนะอย่างแรกต้องทำให้เขารู้สึกอะไรสักอย่างก่อนแล้วพอเขารู้สึกอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันน่าจะนำไปสู่การที่เขาได้รีเฟล็กอะไรบางอย่างจากเรื่องราวเหล่านั้นครับผม
0: แล้วเรื่องล่าสุดที่มีการแปลนี่เราคิดว่ามีจุดไหนที่มันจะสามารถเชื่อมโยงคนญี่ปุ่นกับงานเขียนของเราได้ครับ
1: คืออย่างที่อย่างที่เรียนไปตอนแรกครับว่าร่องรอยของการจากลามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวการรอยแยกจะไม่เรียกว่าความบาดหมางแล้วกันแต่มันเป็นความรอยแยกมันเป็นรอยแยกบางอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกระหว่างครอบครัวที่เกิดจากการไม่สื่อสารและนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆครอบครัวไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นหรือเป็นชนชาติไหนก็ตามครับผม
0: ซึ่งหมายถึงว่าเป็นอะไรที่มัน universal คือหมายว่าจะเกิดที่ไหนก็ได้ในโลก
1: ใช่คือคิดว่าเป็นเรื่องที่คนสามารถ relate ได้ง่ายถึงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม่ก็ตามครับผม
0: คุณนริศพงศ์มีนักเขียนญี่ปุ่นในดวงใจไหมครับ
1: แน่นอนครับ คือคนแรกคือฮารุกิมูราคามิซังครับคือผมยกให้เขาเป็นครูแล้วกันเป็นครูทั้งในแง่ของการเขียนแล้วก็การใช้ชีวิตเพราะว่าผมรู้สึกว่ามุราคามิซังเป็นคนแอสอะมนุษย์คนหนึ่งอะเป็นมนุษย์ที่มีวินัยมีดิสซิพลินสูงมากแล้วผมรู้สึกว่าดิสซิพลินนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เราทำอะไรบางอย่างอาชีพอะไรบางอย่างได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในแง่ของการเป็นนักเขียนเท่านั้นแต่ว่าแอสอะการใช้ชีวิตเพราะผมรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่มีดิสซิพลิน
0: อ
1: ่ะใช่แล้วผมเลยรู้สึกว่าผมยกให้เขาเป็นครูแล้วก็หลังไม่ใช่หลังละช่วงนี้อีกคนหนึ่งที่มาแรงมากคือซายากะมุราตะซังครับผมอ่านรวมเรื่องสั้นเรื่องนึงของเขาอยู่ชื่อชินโควิลิฟเฟสภาษาอังกฤษครับผมชอบงานเขามากเพราะว่างานของมุราตะซังอ่ะเป็นงานที่ challenge กับ normงานแกนส่วนใหญ่ของมุราตะซังอ่ะจะเป็นการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียกว่าความปกติในสังคมแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลักสิ่งนั้นอ่ะให้สุดขั้ว และทำให้เราตั้งคำถามว่าเออสิ่งที่เรามองว่ามันปกติในสังคมจริงแล้วมันปกติจริงหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเออว่ะมันทำงานกับผมมากเลยอ่ะผมชอบมากครับ
0: แล้วแนวเขียนของนักเขียนที่ชื่นชอบทั้งสองคนเนี่ยมีอิทธิพลต่องานเขียนของเรามากน้อยขนาดไหนครับ
1: อันนี้เคยตอบไปในแง่ของการเขียนก่อนอันนี้แต่ว่าคืออย่างที่บอกว่ามูราคามิซังนะครับคือเป็นอาจารย์ในแง่ของการเขียนแต่ว่า to be fair คือตอนที่ผมอ่านงานมูราคามิซังตอนแรกอ่ะมันเป็นงานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของแรงบันดาลใจของภาษาเนี่ยก็คงจะพูดไม่ได้ว่ามันมาจากมูราคามิซังถูกไหมครับเพราะมันถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณนพดลเวสสวัสดิ์เพราะฉะนั้นก็ในแง่ของภาษาอาจจะไม่ใช่แต่ว่าโอเคมันผมว่าผมได้รับแรงบันดาลใจจากมูราคามิซังในแง่ของการเล่าเรื่องและแกนของเรื่องละกันเพราะผมรู้สึกว่างานของเขาส่วนใหญ่จะพูดเรื่องว่าเออมนุษย์ชีวิตของมนุษย์นะครับมันจะมีสิ่งที่เข้ามาแล้วก็สิ่งที่จากไปแต่ไม่ว่ายังไงอ่ะเราจะยังอยู่หมายถึงว่าไม่ว่ายังไงชีวิตเราก็จะดำเนินต่อไปพอพูดแล้วผมจะนึกถึงเรื่องคาฟก้าฮอนชอร์

0: ภาพก้าวิลานนากาตะภาพก้าโนใครเห็นอะไรสักอย่างนึงใช่ครับก็คิดว่าได้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจในแง่ของแบบวิธีการพูดเมสเสจในเรื่องละกันครับผม
1: อะไรที่ทำให้คุณนฤศพงศ์เป็นแรงบันดาลใจให้คุณนฤศพงศ์เนี่ยเขียนหนังสื
0: ออืมจริงๆผมก็ต้องก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมูราคามิซังเป็นแรงบันดาลใจใหญ่มากในทุกๆอย่างนะครับแล้วก็พอผมอ่านงานของมูราคามิซังไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็น่าจะเขียนได้หรือเปล่าอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำให้ตัวเองมั่นใจ
1: ตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนที่บอกที่อ่านของงานของคุณมูราคามิ
0: เล่มแรกสุดตอนนั้นม.ปลายครับ
1: ม.ปลาย
0: จำไม่ได้ว่าม.4หรือม.5
1: คร
0: ับ ใช่แล้วก็พออ่านมาเรื่อยๆเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะมูราคามิก็จะยกพลขึ้นบกมาตั้งแต่เล่มที่เป็นนิยายจนไปถึงรวมเรื่องสั้นต่างๆนะผมว่าอ่านมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดลใจเหมือนกันที่ไม่รู้อะไรทำให้ตัวเองมั่นใจแบบนั้นว่าตัวเองน่าจะเขียนอะไรสักอย่างได
1: ้
0: ตอนนั้นอายุ23-24คือเรียนจบมหาลัยมาประมาณปีนึงนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเออเราอยากเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องมันคือพอพูดแบบนี้มันก็อาจจะเป็นนามธรรมนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเราต้องเอามันออกมาแต่ว่าพอเราคิดไปเรื่อยๆเราหมายถึงว่าพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราคิดว่าการเขียนมันเป็นทูลที่เหมาะกับเราที่สุดครับคือถ้ากล่าวในฐานะคำตอบของคำถามนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้ผมได้เอาอะไรในบางอย่างข้างในออกมาที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: ตอนนี้คุณนฤศพงศ์มาอยู่ที่ญี่ปุ่นมาทำงานที่ญี่ปุ่นทำไมถึงเลือกมาญี่ปุ่นครับ
0: อันนี้ถอดล้อเพราะว่าเหมือนคำถามสัมภาษณ์นะครับตอนสัมภาษณ์คือเราเป็นต่างชาตินะเขาจะถามว่าทำไมมินซังถึงเลือกมาญี่ปุ่น เป็นคำถามแบบเมนเซสึ101มากซึ่งผมรู้สึกว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่คิดว่าเป็นฮุกได้ประมาณหนึ่งคือตอนเด็กๆอะครับผมเล่นเกม Final Fantasy Final Fantasy ตอนนั้นภาค8มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็พี่สาวผมก็มาสอนผมอ่านชื่อตัวละคร
1: ครับ
0: เป็นคาตาคานะเนาะแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมก็อ่านได้เลย
1: อ
0: ่านได้เองโดยธรรมชาติเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับญี่ปุ่นมันแบบเป็นคอนเนคชันทางใจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ตอนช่วงประมาณปี2015ครับผมมาญี่ปุ่นได้มาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกว่าเออที่นี่มันเหมาะกับเราจังเลยคือผมรู้สึกว่าคนที่ย้ายประเทศแบบว่า moving abroad คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้ว่าพอเราได้ลองไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออที่นี่มันเป็นที่ของเรา
1: อ
0: ะไรแบบนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นมันอาจจะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรคำนวณด้วยตรรกะอะไรขนาดนั้นว่าเออประเทศนี้มีค่า GDP เท่าไหร่มีอำนาจทางเศรษฐกิจหรืออะไรแบบนั้นคือผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าที่นี่เป็นที่ของเราอะไรแบบนี้ครับ
1: การได้มาอยู่ญี่ปุ่นใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยมันมีส่วนมีอิทธิพลอย่างไรต่องานเขียนของเราไหมครับ
0: โอ้มากมากเลยครับผมรู้สึกว่าแต่ต้องอันนี้แต่ว่าก่อนที่จะตอบต้องมีรีมาร์คนิดนึงว่าอันนี้มันเป็นเคสของผมเพราะว่าแต่ละคนก็ผมรู้สึกว่ามันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะแต่ผมรู้สึกว่าตอนอยู่ไทยผมอยู่กรุงเทพเนาะผมคนกรุงเทพแล้วผมรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่ค่อยอนุญาตให้เรามีความสุขเท่าไหร่หมายถึงว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความพึงพอใจกับอะไรสักอย่างได้ค่อนข้างยากครับแต่ว่าพอผมย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมอยู่ชินโคอิวะเนาะอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วข้างๆอ่ะมันมีแบบในระยะใกล้ๆครับมันมีทั้งสวนมันมีทั้งแม่น้ำแล้วผมแค่ไปดูแม่น้ำผมก็มีความสุขแล้วอะใช่ผมเลยรู้สึกว่าที่นี่มันสอนให้เรารู้สึกว่าอะไรมันเรียบง่ายได้นะกับความที่เราจะรู้สึกพึงพอใจกับอะไรบางอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือการมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคือเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีฤดูเนาะไทยเป็นประเทศที่ไม่มีฤดูหมายว่า ป็นฤดูร้อนตลอดกาลแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะมีร้อนหนาวใบไม้ผลิใบไม้ร่วงทำให้ผมรู้สึกว่าเออณเวลาเนี้ยมันเรารู้สึกยังไงอยู่อ่ะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนสมมุติว่าถ้าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันดีตอนนี้เรารู้สึกดีเอ้ยเดี๋ยวมันก็อาจจะมีเรื่องไม่ดีก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนดูคือผมรู้สึกเรื่องนี้ค่อนข้างรู้สึกเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี
1: ่
0: ผมว่ามันค่อนข้างเชฟวิธีคิดแล้วผมรู้สึกเออมันเป็นวิธีคิดที่เราควรจะเขาเรียกว่าอะไรอะKeep in mind ไว้นะว่าทุกอย่างมันจะผ่านไป
1: ความรู้สึกนี้มันสะท้อนออกมาจากผลงานเรื่องรักฤดูแล้วก็มนุษย์โตเกียวผู้เดียวดายป่ะครับ
0: ใช่
1: พูดกันถึงฤดูกาล
0: ใช่ใช่ใช่คือรักฤดูและมนุษย์โตเกียวผู้เดียวดายอ่ะมันพูดถึงมันเป็นการแมทช์กันระหว่างความรักกับฤดูเนาะคือผมรู้สึกว่าฤดูอ่ะมันสอนให้เราได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างที่บอกไปแต่มันเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นชีวิตนะครับว่าเออมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมันเจิดจ้าแบบฤดูร้อนมันจะมีช่วงที่แบบทุกอย่างมันดูแบบบลูมิ่งเป็นสปริงมากๆหรือมันจะมีช่วงที่แบบมันหนาวมันนิ่งเหมือนแบบฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราสปริงจะย้อนกลับมาแต่ถึงแม้ว่าสปริงจะย้อนกลับมาเราจะไม่ได้เป็นเราคนเดิมแบบที่เป็นสปริงที่แล้วเราจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแบบเราควรจะมีชีวิตต่อไปเพื่อวิทเนสสิ่งนั้นสปริงต่อไปสปริงต่อไปสปริงต่อไปครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เป็นนิยายในแนว BL หรือว่า Boys Love นะครับทำไมถึงเปลี่ยนแนวมาเขียนในแนวบอย BL
0: จริงๆอันนี้หนึ่งเป็นโจทย์ที่ผมคุยกันกับทางสำนักพิมพ์อาจจะเป็นแพลตฟอร์มและการมารีนะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าทางแพลตฟอร์มหางานแบบนี้อยู
1: ่
0: แล้วผมก็เราเขียนได้แล้วก็ทำไมถึงเขียนมาเป็นแนว BL หนึ่งเลยคือรู้สึกว่าอยากที่จะ establishรักฤดูและมนุษย์โตเกียวในฐานะของเลิฟสตอรี่มากกว่า BL มันเป็นเรื่องของความรักอะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบต้องเป็นแบบ BL ขนาดนั้นมันคือเรื่องของมนุษย
1: ์
0: ครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือพอผมมาอยู่โตเกียวสักประมาณปี2ปีแรกครับก็คือคนจะรู้สึกว่าโตเกียวเป็นเมืองเย็นๆเป็นเมืองเย็นชาทุกคนรีบในรถไฟมีแต่คนหน้าตาบูดซึ่งก็จริงแต่ว่าคือพอผมอยู่ไปเรื่อยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วโตเกียวมันเป็นเมืองที่โรแมนติกนะแต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนตัวผมนะแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆว่าโตเกียวมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่โรแมนติกคือโดยเฉพาะถ้าเทียบกับกรุงเทพใช่มันเป็นเมืองที่โรแมนติกแล้วผมอยากที่จะให้งานนี้มันสื่อสารความมันเปลี่ยนความคิดของคนได้ว่าจริงๆแล้วโตเกียวเป็นเมืองที่โรแมนติกนะจริงๆหนึ่งใน Hidden Agenda คือผมอยากพูดเรื่องนี้ด้วยครับ
1: มองเป้าหมายในอนาคตในฐานะนักเขียนของเราไว้อย่างไรครับ
0: ผมอยากให้ตัวเองเป็นนักเขียนที่ทำให้งานของตัวเองมี purpose มากกว่าการเป็นงานเขียนเพื่อ entertainment นะครับ อย่างเช่นจริงๆแล้วตั้งแต่ด้วยรักและผูกพันผมก็ปักธงอย่างนั้นแล้วแหละไว้อย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าอย่าให้มันเป็นงานที่พอคนอ่านแล้วได้กลับได้รีเฟล็กต์อย่าให้งานเขียนของตัวเองเป็นกระจกที่ทำให้คนได้กลับย้อนกลับไปที่ตัวเองแบบคิดครุ่นคิดถึงอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่กำลังจะตัวเองกำลังจะเป็นไปครับแล้วก็อยากให้งานของตัวเองเป็นพื้นที่หรือเป็น voice ให้กับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเสียงของตัวเองยังไม่ถูกรับรู้ครับอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมายสโตนที่เริ่มคิดขึ้นมาหลังๆนี้แล้วกันครับ
1: ครับขอบคุณคุณอนิชพงษ์มากครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: มากครับ
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าคิเซตสึโนะคุดาโมโนะหรือผลไม้ของฤดูกาลผลงานของคาเนโกะอายาโนะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าอยากเป็นคนใจดีแต่ไม่สามารถเป็นทะเลได้เพราะฉันไม่มีความรักที่จะแบ่งปันให้กับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มจากรักที่จะแบ่งปันผลไม้ของฤดูกาลให้กับเธอและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo